0: ที่พ่อเลิกงานพ่อเลิกงานพ่อผมและสายตั้งใจเนี่ยพ่อเลิกงานพ่อเลิกงาน
1: Darah,
2: darah,
1: darah,
2: darah,
1: darah,